สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันศุกร์ที่28สิงหาคมเป็นวันครบ1เดือนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทางการเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มเติมแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งมีตั้งแต่ระดับ0ถึง7โดยเกิดขึ้นในเมืองอูกิและเมืองฮิกาวะแรงสั่นสะเทือนทําให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและรุนแรงสํานักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าความถี่ของแผ่นดินไหวในภูมิภาคนี้ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ5ลบขึ้นไปในช่วงประมาณ1เดือนข้างหน้าคณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวของรัฐบาลระบุว่าเชื่อว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวบางส่วนของเขตรอยเลื่อนฮินางุนักแผ่นดินไหววิทยาเน้นย้ำถึงความจำเป็นให้ประชาชนระมัดระวังการสั่นสะเทือนรุนแรงเนื่องจากบางส่วนของเขตรอยเลื่อนยังคงไม่เคลื่อนตัวนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจังหวัดคูมาโมโตะเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันของเมืองคูมาโมโตะพุ่งสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่3สิงหาคมส่วนอุณหภูมิในเมืองยัตสึชิโรแต่ระดับ 39.2 องศาเซลเซียสเมื่อวันพุธที่26ถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาในทั้ง2เมืองดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้เงินสำรองฉุกเฉินในงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจังหวัดคูมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมรัฐบาลได้อนุมัติแผนการใช้เงิน 147,800 ล้านเยนหรือประมาณ 3,500 ล้านบาทสำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเงินจำนวนประมาณ 15,800 ล้านบาทส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างที่พักชั่วคราวการกำจัดและการรื้อถอนที่อยู่อาศัยที่พังทลายและเสียหายมีการจัดสรรงบประมาณอีก 7,900 ล้านบาทเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือ

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมาทดแทนส่วนที่สูญหายรัฐบาลต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชูรวมถึงเมืองคูมาโมโตะและจะใช้เงินทุนนี้เพื่อช่วยอุดหนุนค่าที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณราว 6,900 ล้านบาทสำหรับงานฟื้นฟูแม่น้ำและซ่อมแซมถนนรวมถึงใช้สำหรับการสำรวจและซ่อมแซมบ่อน้ำที่เสียหายและวัตถุประสงค์อื่นๆด้วย

ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มเป็น472คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเขตราซูวาในภาคกลางของเนปาลและเมืองชิกัดเซในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเหตุการณ์จากสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพในปี2566แสดงให้เห็นยานพาหนะด่านตรวจชายแดนและอาคารอื่นๆริมแม่น้ำส่วนภาพใหม่ที่ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่27แสดงให้เห็นแม่น้ำและบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยโคลนโดยไม่มีอาคารใดๆปรากฏให้เห็นทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว469คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก910คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าชายแดนในฝั่งของจีนมีผู้เสียชีวิต3คนและผู้สูญหาย558คนนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่าโคลนถล่มได้ก่อให้เกิดทะเลสาบแห่งใหม่ทางฝั่งจีนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพิ่มเติมผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR ยอมรับว่าเขาได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ที่กรุงมอสโกโดยเขาอธิบายการพบกันครั้งนี้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนายเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการ SVR ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายจอห์นแรดคริฟผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนายนาริชกินกล่าวว่าการพบหารือกันระหว่างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไม่ว่าจะพบกันโดยตรงหรือผ่านทางออนไลน์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเขากล่าวเสริมว่าการประชุมกับนายแรดคริฟเป็นเพียงการประชุมเพื่อทำงานตามปกติเว็บไซต์ข่าว Politico ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่าผู้อำนวยการ CIA ได้เตือนเจ้าหน้าที่รัสเซียในกรุงมอสโกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งกับชาติพันธมิตรนาโต้ของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศบอลติกได้แก่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียสำหรับกรณีที่สื่ออื่นๆรายงานในลักษณะคล้ายกันเกี่ยวกับการเดินทางไปกรุงมอสโกของนายแรดคริฟนั้นนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีรัสเซียปฏิเสธรายงานเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27ว่ารายงานเหล่านั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตนาของรัสเซียแต่อย่างใดนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เตือนถึงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาซึ่งกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนายกูเตเรสได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศในประเทศแถบแอฟริกากลางแห่งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดโดยกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 5,713 คนมีผู้เสียชีวิต 2,744 คนและมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สัปดาห์ละประมาณ500คนเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าการระบาดครั้งนี้

ลามรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และเสริมว่าการระบาดกำลังขยายตัวรวดเร็วขึ้นและเป็นวงกว้างขึ้นเกินกว่าที่มาตรการควบคุมจะตามทันนายกูเตเรสกล่าวว่าขณะนี้ระดมเงินทุนที่จำเป็นต่อการรับมือสถานการณ์ได้เพียงร้อยละ48จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากันไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
0: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
1: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
2: โอเบนโตะไดโ
0: อข้าวกล่องน่ะ
2: บุคุกะทสึกุตันดะดอซะ
0: ผมทำเชิญเลย
1: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
3: คิเร
0: สวย
1: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
3: สุโกย
0: สุดยอด
3: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
1: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
1: มีย่าพูดว่า
4: ไคโตะ本当に料理が上手だね
0: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 僕シェフになりたいんだ
0: ผมอยากเป็นเชฟน่ะ
1: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
4: いいね
0: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: この卵焼き
0: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
5: 卵焼き
0: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำโดยการตีไข่เหมือนเวลาทำไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำซุปและน้ำตาลทอดลงไปให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็ม้วนชั้นเข้าไปให้เป็นก้อนนุ่มๆครับต่อมาคืออ
5: ามาคุเตะ
0: ซึ่งรูปเดิมของคำนี้คืออ
5: ามาย
0: เป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าหวานและคำว่า
5: โอิชิ
0: แปลว่าอร่อยจุดสำคัญประจำวันนี้คือการพูดถึงอะไรสักอย่างด้วยการเชื่อมคำคุณศัพท์ตั้งแต่2คำขึ้นไปครับสำหรับคำคุณศัพท์อิเวลาจะเชื่อมก็แทนอิที่อยู่ท้ายคำให้เป็น
5: คุเตะ
0: ในสำนวนหลักคำว่าอามายก็กลายเป็น
5: อามาคุเตะ
0: และต่อด้วย
5: โอิชิ
0: จึงเป็น
5: อามาคุเตะโอิชิ
1: ลองฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: อามาคุเตะโอิชิですこの卵焼き甘くて美味しいです。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ

0: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
1: 上野公園どうでしたか？
2: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: มาดูทีละประโยคครับ
1: 上野公園どうでしたか？
3: สวนอุเอโนะเป็นยังไงครับ
0: คำว่า
4: 上野公園
0: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
4: どうでしたか？
0: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
2: 広くて綺麗でとても良かったです
3: กว้างและสวยดีมากค่ะ
0: คำว่า
4: 広くて
0: มาจาก
4: 広い
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
4: きれいで
0: ตรงนี้มาจากคำว่า
4: きれいな
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
4: で
0: นะครับและ
4: とても良かったです
0: แปลว่าดีมาก
3: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
0: ต่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
4: ชี้ไซชี้ไ
0: ซและน่ารักคือ
4: คาวาอีคาวาอี
0: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความเห็นพ้องลองพูดเลยครับคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
4: 正確な正確な
0: และคำว่าสะดวกพูดว่า
4: 便利な便利な
0: เชิญครับ
3: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
0: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
5: どうぞ
0: คำว่า
4: どうぞ
0: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
3: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: どうぞ
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
6: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
3: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
0: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอกซากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
3: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชิ